0: satu pis kok mau. Kerasa aku dia berkecil. Bila aku tak tepat dulu. Nek hanin hai. Aku mana ini. Nek kerasa tuan-tuan buk menerik ini. Nek maka hajar yang terus aku. Hanya selaknya sempat ke cinta. Dan anak yang tertinu. Men perkat lain. Buk jang aku maka benda-benda cuma kek mana.
1: Ini mau sempat pang lah. Dan mau bong pui bong oda on. Sebab pui mau sempat pang
0: lah. Aduh. Aduh. On cacat nak bong. ถ้าเล็กนิดนึงอาจจะได้รับอาการอะไรบ้างบางเป็นนิดหนึ่งอาจจะเรียนรู้หรืออินดัสลักเพื่อเขินชนะไหนขึ้นคดคัดขึ้นบางครั้งถ้ามันชุดตึงรับกันได้แบบนี้อาจจะบางคนมีสมรรถภาพที่ตัวกระสับกระส่ายต้องคุยบางเรื่องเองเนี่ยเลยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งแบบปรับปรุงหลังปุ๊บก็ต้องจบเต่าปรับหลังแบบปุ๊บหลังมาแต่ละครั้งเป็นนกกระเทยหรือไม่เฮ้ยก็สเปนหรือปัตตาเฮ้ยอาการเด็กเสี้ยวหรืออาจจะกำลังชุดในขณะนี้ใช่
2: ดูดิเป็นยังตัวเป็นแล้วเป็นกระสายนักไหนนะ
0: เรื่องนี้เราควรมาเรียนรู้ใช่ไหมทุกท่านใช่ไหมคุณลุงตัวจังคุณจะมาเตรียมกันจุดซีแล้วก็ชีวิตและประตูสลับและประตูถูกดูนให้มีชีอาการหนึ่งกระทรวงเศรษฐกิจและได้ตั้งความคาดหมายเตรียมเป็นตัวเองจะรักษาตำแหน่งที่เจ้าต้องอาจจะต้องประมาณเท่า

0: ได้หรือตัวสายอีกจังให้ตัวบอกมาได้อับกรุ๊งที่ตะกี้ยกจะหักไหมคะแม่เมื่อผมได้ตัวน้อยใช่ไหม
1: นี่นั่นรู้ก็จะยกจับตัวบ้านหนึ่งสมัยแต่ฉันไม่เป็นไอหนึ่งนี้ก็เป็นไอแต่ต้องเหมือนกัน
0: เป็นไอแต่ต้องมันฉันเรียบกันคืนนี้มันก็จะกลับมาแบบพี่มันไม่ใช่ตรงนั้นตรงไหนตรงนั้นมันเสียอีกตัวชัดชัดมันก็จะไม่จมูกพี
1: ่แต่นั่นรู้เป็นไอสมัยแต่นั้นบางจังเรื่องเรื่องการช่ำนุ่งนั่นเองตัวสายชาวต้น
0: ฉันประบังเจ้าเสียหัวชนมันประจุชนะมันมองช่วยต้นปุริปุริได้ตาเรียนนะมันสมัยมันจะไม่เหมือนใครพี
1: ่คนแป๊บปุยยิ้มมันสะสมหนักเหนื่อยหนึ่ง
0: ตัวไม่ยิ่งใส่ฉันประบังมาลองเตะเสียหัวชนมันจะบุกมาลุกขึ้นหนึ่งประตันน่ะก็แต่สัญญาเรียกการหนึ่งขึ้นกึ่งมือบ้านรักติดหนึ่งเดือนนี
1: ้สมัยไงตัว
0: ก็สมัยเล็กฉันจะกระสาอุปิริตินี้ดำเนินอำนาจขั้นฉันบ้านรักติดบ้านหนึ่งนะฉันอาจเหมือนขั้นครึ่งหุ่นเสียกบปุกมือบ้านมันจะบัดแต่ขั้นต้นไอ้แต่อ่ะ
1: นั่นคือเด็กฉัน
0: บ้านเสียหัวชนฉันสมตัวก็บ้านเล็กฉันหนุนช่วยจะไปให้ตามปัจฉมาตินี้กระดุมใบบักซึ่งสับสักการบริยาบุตรไอซ์ไอซ์บุตรไอซ์สนองดำเนินอย่างบนใครที่แต่บักกรมคนกระซ่ามกรุจุกยาการเป็นนกให้ไอคุชมไอประตูบานคาเป็นจิตให้ถูกหนึ่งลูกบานไข่นกลูกกระซ่าอุกครั้งหนึ่งนางลูกมัดกัดไม่ให้
1: แม่นางผมกระซ่าลูก
0: ตรีนั่นก็จะสับสักการบริยาบุตรที่มีปัจจุบันเช่นกันมันสนิทกับที่สนองดำเนินกรุซาจะเพื่อการแบบบนเคยตรานุพิมอาจดำเนินเอากรุซาอุบังการจมูกมันจะพูดจมูกกรุซาลูพิมเจอเธอกรุซาอุบังการจะกรุซาทำเหมือนบัตรเพื่อไม่ได้ทำให้
1: ร้องต่างตาวิ้งเมื่อไอ้จะป้อนฉันต้น
0: ไอ้แต่บางเดือนการแค่จะทำเป็นสาวเจ้าครูกรุซาอุฮะมันจังกรุซาเสือบุ้งก็ตัวตุ๊กบานเล็บสิกระตามันได้แต่ลูกบ้องมันจะมันโยกพุทธ
1: จังไอ้เสือหอยฉันต้นเพื่อจะต้องประสานนำใบเท้านองอับกันเหม็นตุ้งสมตุ้งจงเพื่อนบันตุ้ง
0: นั่นไม่เป็นเช่นเหมือนได้หรือไปหรอกนี
1: ่พยางตุ้งยังมีมนุษย์ใส่กับสมฝันเขา
0: แม่นาคีสไลด์ดาวตะครูใส่กับตะจานนึงนี่สไลด์ท้ายเต็มอัตเต็มช่องหามักเหมือนเชี่ยตันกรูช่องหนึ่งถอยเดินเพียงตันรุ่ง
1: นี่มันถอยกี่สาวเลยตุ้ง
0: ฉันจะมุ่งแต่ถักฉันยังเฟ้อหรือเปล่าน้องกัดอัจฉริยะตู
1: ้น้องอาจจะหนึ่งคนประสานอุปถัมภ์ตาวิ่งมาตู้
0: จากนี้ประมุขในครูสาวทั้งถึงวันมาปรากฏนี้มาชุบชมขึ้นมาสินค้าที่จังหาเปิดอยู่มาช่วยให้สินค้าเกี่ยวเหมือนบางสำหรับเพื่อสาธารณะติดตามแต่ตัวเล็กก็จะเพื่อได้ดังนั้นอาจจะมีผู้จะพิเศษ

0: 三分点一的火了个不严，你还不准备让你穿什么？我们现在让你穿多的，这个公司的不能穿你呢，你就要穿穿个什么？
1: 你们没有把一个来接待过，把招个好客的好好的你不摆烂，人家不是挣那是他最近还有命，你公司把他没收的钱就最好。
0: 那个公司把招你接待过弄的？
1: 老板你黑板都贴上去，你不要弄的，我上班弄还没得。你要把客人领命，你可别发抖来，说明这个亏单，你就不，都是文明，是没让他没过二十道墙呢。
0: 慢哈慢哈，你就看到我这边阿伯娘，不能塞你面，看你长得像人吗？
1: 没有用，有他做就背着不能用，今朝客人领命以后，我老婆想着你，有他们就能做客的，做他是他最近好着呢。那不本来还不好用，那不光就是他，因为那这个来熬夜太久的话，对呀。
0: 那咱们发展开始不能发展了。
1: 我们工商那本末，我们做的就是破八单这个对。如果那过来开发工业这个的内伤，上面的来阿门。
0: 咱真正你什么车能停？能这么停？对面那先是哪上的？
2: 你是老爱你，
0: 他厉害的在这整的。
2: 请用多少钙磷和牛奶去？
0: 我这他妈给的，你也用什么？买买点多少钙磷的？你那钱能干点啥？我吃啥钙都能安排我们的，什么吃牛钙磷的呢？啥啥？
2: 你的门的？
0: 那可可呢？买什么吃能喝的钙呢？给我们公司看不惯呢？你确实他肯定看呢？买买点多少钙的了嘛？给我们的。มันเขาตีงานวิสุทธิ์ใครเจนใครเจนหรือมาเป็นตุ๊กเนตีพระเจ้าไม่เคยมีคนรับแฝงนี่หรือเชื่อว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ละอันคือนี่คือจิตสุดแต่ตัวกุศลอีกอย่างจะมาจองได้กันนะเป็นโมซองหรือซ้ำกับเลือดคุณลุงตายกันนะไม่ต้องจนว่าหรือยังไงแต่ละอันไปเพื่อเอาแต่เมื่อแต่ละอันหายคลั่งอสูรอยู่เนาะถ้าเป็นโมซองนี้จนมาเป็นตุ๊กนั่งใช่นักกรมเลี้ยงเหมือนดังเตะผักกาดที่มีซีดมันนิ่งกันในนิชเชตเอากระดมมันจะกู้ซีระบาดกันอยู่ซีตะบกครั้งใหญ่ใหญ่ทุกปีที่ชอบหัดเลี้ยงให้มันพลังแก่สัญญาระเบียงเลี้ยงแบบยังกรุษาเองในกรมหุ่นเสียงกรุ๊ปนี้กรมนิชเชตมาตั้งแต่ตุ๊กตุ๊กยังชอบมาสัมผัสกันจริงหายติดแต่ยังใต้ข้างตัวยังหล่อเหมือนมันติดนั่งแต่มาเชยเชยนั่งใครจะไปชอบกับนักกรุษาติดนู้นก็มาใหญ่ใหญ่ประกอบเลี้ยงอย่างนี้ก็จะสหายเหมือนเพื่อนนักกรมตัวเจ้ามันปรับทางจุดนี้เป็นอันหนึ่งอย่างไรไม่กังวลชกงานนี้เลยเพื่อปฏิบัติมาส่งทางที่จริงให้จริงในตู้สบิส
3: บัด
0: สบิส
3: บัด
0: มีเนี่ยดังเตะถัดใต้หมอกมันก็เรื่อยใหญ่ไงในส่งทางที่จริงให้จริงเหมือนเราแต่พออย่างนั้นปรับนี้ถัดจังจังแต่ดอกคุณไอ้หรือก็จังไอ้กระจับหนึ่งมากจังเป็ดกระนักกรมนี้ชั่งแม่นี้เกิดปีศาจมาเกิดคนไอ้จมูกมันตึงไม่หนุนยิ่งชั่งมันยิ่งชั่งชีชุบปัจจีสุไอหอมนิ่ง
1: นิ่งนิ่งเองนิ่งนิ่งปัจจีกบาลเรื่องจิตเจ็บเล
0: ยนิ่งนิ่งปัจจีมันต้องสลับหนุนเหมือนนักกรรมนี้เรื่องแต่สายตีนี่แกกระตุ้นแกกระเบื้องแบบนี้มันไม่ต้องมันเหมือนดังตีตีตัวเจ้าหนุนจัดการให้ตัวยิ่งสุดตัวเจ้าหนุนสลับช่วงมันชอบแรกมันไปเจนตีแต่แบบนี้มันต้องจิตเจ็บลงตีก็มันตัวทักช่วงมันควรสลับซ้อนสลับซ้อนชับจับ
3: พูดไปเลย
0: ชับซ้อนจังเลยไปมีใครให้แต่ฉันปัจจัยถ้าหนูยึดตัวให้นักกรรมนี้ฉันมันจะอันไหนต้องปิดบ้านแต่ฉันปัจจัยตัวบ้านแฟนฉันกับแม่ไม่รู้คำเชิญสักอีกนึงแม่ก็จะรู้คำเชิญได้แต่มันก็จะทำถึงตัวบ้านเชิญขึ้นมันจะจะไม่ทำอะไรแฟนเชิญก็จะพิ้งฮ่าฮ่าฮ่าแล้วไหนไงแม่ไม่ต้องสับกับหอมไหมนะแม่เชิญเธอระบายสมองมาตีตอนนี้หล่อนตีจบนี้แม่ก็จะจะมากำลังฉลาดบนเต๊ะแต่ต้องไปดามาก็จะมาได้รู้สึกท่าจะสุดท้ายแค่จริงให้ตัวมันเถ่งจริงจังใดสักฉันเคยจะเนี่ยถูกกรุงมาสุดท้ายตีนี้หลังไปชนะมาให้แล้วก็มาได้รู้ท่าสุดท้ายแค่เจอเงินโกกาเอาไว้แบบนี้

0: มันเกิดมาเพื่อเป็นเงินมาเงินไอ้ข้าวชุบชีพก็จะยืดมาสินทักเย็บไปยืนที่กรมไอ้แต่แล้วข้ามือเลยคัดมือปัจจุบันมาแก้แต่มาโพสต์ทำถึงวันแมนซ์เมื่อแต่ครั้งแรกกับบังคาเชียร์แรกบังนักมันเป็นมันจนได้แต่ว่าครั้งแรกเราแต่เชื่อแบบครั้งแรกหนักกว่าครั้งนี้ขึ้นเส้นมาลมอันไหนมันเกิดอาจจะไม่ทันแล้วจะเข้าไอ้ให้มันข้ามไปทันจนนี้ขณะนี้เราต้องแต่จะได้กรุบกรอบไอ้ประตูเข้าไปด้วยติดเชื่อมันชัดแบบนี้ซ้ำนึกถึงเดิมฉบับได้เหมือนติดฉันครั้งต้นเดียวไปจิกัดตุ๊บตุ๊บนะแต่บ้านเหมือนมีช่วยจะให้ไปให้ฉันก็คือไอ้เจ้าหญิงแล้วก็จะคือไอ้เจ้าหญิงนั่นให้สนุกสักชอบไอ้ความยิ่งยอดเช่นกัน
1: จำมือหน่อยนะเห็นตึ้ง

ก็จะพูดสั้นและไม่รู้ว่าใครใช่แต่แบบนั้นจะเป็นแบบนี้ฉันต้องถูกดึงให้เหมือนขอดไปพิสัชเชนติจบนะ

0: Cheta. Pekerja sah di kerumah si grup lain tu, si pekerja sekolah berbakti ini kerja sebagai kucing itu, mungkin si muka halus cina nanti, Cheta. Cheta, cepat sen. Sen tu rasa mukti. Ayam tu rasa teh. Sen pecah benda dah tanya ni lain dapat ekip teh. Upai chang. Sen perlu ni ini.
1: Susah ni dulu. Tiap nak upai chang. Tiap nak tak kencing hari.
0: Cheta macam. Kamu cepat ni, ni ni nak hari tak kencing kamu.
1: Kau ni ni ni.
0: ก็เนี่ยครับครั้งหลังเราไปที่นี่ต้องเป็นกำลังติดจำนวนมนุษย์ต่อเลยไม่มีที่อยากไปบ้านที่ตาตุ้มบ้านมันน่าตื่นฉันจะเปิดมุกโลซ่าขึ้นตัวบุญนี้ก็เป็นอาชุนทุนเพื่อฉันจะพูดกับพ่อแม่ของพวกเขาประเฮ้ยนี่เดี๋ยวพี่จะไปทำเครื่องกรองของฉันให้ระเบิดเยอะเหมือนแม่จะอยากได้ไอ้เอาเหมือนมุกสับไอ้เหมือนอาชุนทุนเพื่อฉันจะพูดกับพ่อแม่ของพวกเขาประเฮ้ยนี่เดี๋ยวพี่จะไปทำเครื่องกรองของฉันให้ระเบิดเยอะเหมือนแม่จะอยากได้ไอ้ ខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេមនុស្សដែលបាច់ទីនេះអាយនេះខ្ញុំចំណាយទៀតដែលជួយឲ្យជួយជើងគ្នាទាំងនោះក្រុមហ៊ុនសេវ្រុបបណ្ដាក់ទីនេះប្រចាំខែចេញហើយនេះទាំងនេះបាសសង្ខាទីជើងខែនេះក៏ជាកូនសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងបានចាក់លុយគ្រប់ដែលមានមនុស្សឯងអង្គអាចធ្វើទៅព្រៀបផ្សេងសន្តិសុខគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ឆាប់មកជុំគ្នានៅអាហារដ្ឋានខាងក្រោមនេះទៀត

0: mình tìm được một chàng trai yêu quý.
1: Được rồi, bác Út. Còn tôi xong, chạp ô khí chạy đâu. Chạp ý hướng của tôi đủ thêm thật một trang yêu thôi. Chúng tôi luôn cần đạt không chỉ mau, mình chưa tôi xa kia tập ốc.
0: Dù, dù ai thua bạn mình bạc cho bạn thế.
1: Dù, dù, dù.
2: Nhưng nếu như, dù biết chân của tôi xa kia tập bạn là ổ xong rồi nhưng đạt tôi một trang bạn.
3: Lý, nên không chân anh không cố xa một sức.
2: เมื่อตัวจับลูกได้จับตัวได้เอาไปอ่านสมัครชุดนั้นทีนี้ถามว่าเมื่อนี้เจ้าสำลักได้ดูทมรูปเพราะอะไร
1: ประโยชน์เมื่อนี้ท่านก็จะใส่ในตู้ใส่ชิ้นกับชายตาตรงนี้ให้ได้กลุ่มตัวกลุ่มนี้ทั้งหลังนี้
2: ไอ้เหรอคือเราทราบแต่ความเกลียดที่คือที่อยู่ได้ผลลัพธ์ของสารทุนจากดวงอันเจียงจากชุดนี้
1: มันอันนี้ที่เมื่อสังเกตุนี้เจ้าจะเอาไปลองเกรงตาตรงนั้นไหม
2: มาต้องใช้ประโยชน์ยังให้ประมาทในผลลัพธ์ของสาร

0: ษาลืมช่วยหายใจจังอะแล้วกูสหการสำคัญพายที่กูสาอี้หายไปเต้
1: กูสาอี้มันสาสมกี
0: ้ยังไม่หมดปีก้อยกูนั่งอ่านอัปเดตกู
1: ฉันไม่ได้อยากที่จะไปอีจูดนะคะ
0: เหนื่อยเหรอไม่ได้เต้ไม่จะมองลูกคือยังไม่รับท้าไปชี้จุดไหลนะกูสาอี้จะใส่ใครระบายดีจะบอกลูกหากไม่มาจะเกิดสมเนี่ยได้หนุนพ่อพ่อในสัตว์กูสาผู้เล่นมาเรื่องกูยิ่งจัง
1: กูสาอี้คุณลืมมัน
0: ไปนั่งหายก็หาย
1: คุณลืมมันไปใช่ไหม
0: นั่งหายเฮ้ยที่หนึ่งหายนึงมันมีเหตุติดถ้าจบเอาจบเอางุ้ยลูสั่งซา

0: ังสูงเชื่อกับอนุรุ่งคำดับในตะวันรุ่งมันบังคับที่มันไม่เปลี่ยนใจเอากลุ่มประมาณจวนตีมันบังคับที่จะใส่ซอถึงแบบมันไม่มาเอากลุ่มในความตัวตั้งไปจู่เชื่อหนักหมดหาย
1: แม่ไม่ทั่วสายอีรอดใครมาดับมันเตี้ยมันเกิดอ้อยหมดอย่างนี้แม่ไม่ทั่วสายอีรอดใครมาดับมันเตี้ยมันเกิดอ้อยหมดอย่างนี้
0: ฮ
1: ะ
0: ควรจีนมากินตั้งไม่เชื่อแกนบุษย์ใครโลกกับเธอเกิดแบบนี้ใช่ไหมถ้าแต่เธอปกไม่จะเป็นแบบตัวยุ่งติดฉันแบบบังคับโลกจะประหลาดเหมือนเซธาติดนู้ให้พี่ชกติดบังบังคือทันโลกทำให้อารมณ์มันสมัครใจได้แม่ใจเหมือนไอ้แต่ตัดต้นตัดใจนะแต่รู้ไหมโลกเต้นถึงไม่ทันไปนี่แม่ก็ต้องแต่มาคลำคลำคลำเหมือนแม่ตัวให้เขาเข้าใจจิต
1: นี่ก็จะมีใจนะแต่สุดท้ายใจมันจบนะดีจ้ะเมื่อตอนใจลุกของเขาลุกซื้อโอ้สไลค์ชมนี้เป็นบาลลกสักกระดาษแต่ลกเพื่อสักกระดาษนี้ด้วย
0: สื่อหัวชนฉันปรากฏตัวชัดฉันเป็นเนี่ยมันใช่ขาดลกสุดในแต่อันตุกี้
1: เมื่อเติมมันยังอู้โดยจะรับการไอ้ตัว
0: นี้ก็จริงจังฮะอาจารย์ตอนกับบางช่วงมันก็สำคัญได้เป็นมุกรู้สักเป็นวิบันเชิงอยู่ตรงนี้ได้ไหมแต่ลูกหิวบางช่วงมันตีกระหังฉันกับบางเด็กจำสกัดตุ่มแดดตุ่มน้ำตุ่มจมูกหายไปให้เป็นมุกรู้สักเป็นมุกกับบางสมุนไพรสมุนพิษตัวเก็บหางก็สำคัญระบุยังครับปิดเครื่องการเป็นอยู่ในดับตัวสำหรับเรื่องไหนกระแสเสียงแบบไม่จบแบบกระแสเป็นแต่ลุ้นถึงคุณได้หนักเพื่อที่เสียชีวิตตัวเป็นแบบเพื่อไม่แบบโก้และสำหรับตัวแบบ

0: ปอยู่มันตู้ฉันไม่เห็นเด่นชัด
1: นี่ไอ้ก็คลาหันเลยรู้ดีสิไปต่อเนี่ยฮะเมืองตั้งแต่ถามมุสไซบุกเมืองเนี่ยยกพี่สังคมที่ขลังนะนี่หมายถึงประบาลหลักตรงกับของตู้ยิ่งปรับยิ่งโตวิธีสักประการบ่มีขึ้นสักตู้บ้านแต่พูดแต่กายกับตุ๊กตาก่อนน้องแต่บอกต่อโต้เลยเป็นบุคคลสามคนทบแบบบุญตะคงตรงนี้คือมันบาดตื่นเลย
0: ลักษณะไอ้มันเด่นชัด
1: ตอนตะเคียนยิ่งช่างมันมีเยอะบ้านนี่มีสำนักให้ดิคลายจิสไลสไตล์หรือบอกบุคคลสามดูกระเต้าก็เป็นตายลูกเก้มันอาจพูดแต่นิ่งนั่งแบบโดยแต่สารุปสีน้ำรูปบ้านที่ระบบสิ่งกบกบคือเพื่อจังเมืองยุ่งแบบนี
0: ้ไอ้เจ้าฉันมาได้หนักมาสักทางแบบสลบแบบนี้การเล่นแบบนี้ก็จะแค่สำนักจิตไม่เอาบังคับกับบังคับมีสมัยไอ้หนึ่งจุดเนี่ยแต่เกมมันต้องเกิดขึ้นไอ้นี่คือประกาศจุดจับจังกุ้งต้องระบายจุดหางประกาศยังปรับไอ้ตัวจับไอ้กุ้งพลิกขนาดเพราะสาเอเย่ก็ต้องด้วยได้จุดนี้ก็ต้องมาไอ้เชนนี
1: ้นี่จะเป็นยีทับผู้เยี่ยมอาจจะรวมสมศักดิ์กับสายการผู้มีอยู่บ้างจึงจะเมื่อใครกล่าวโต้จะผู้เยี่ยมใครจะได้คู่สาการสำคัญในบทเป็นดีเต้ด้วยยังจำเมื่อถ้าตายไม่รู้จะบอกหล่อเมื่ออย่างมันเต้ใ
0: ส่เอาถูกคุณแบบนี้ก็จะเหมือนจำเมื่อแต่ตอนตั้งไอ้เชนนี้มันเกิดขึ้นเมื่อจะแบบนี้ใครตีได้บอกกูจะมี